อิรันเซปวยส่งตายตัวตุเจตคุยาลานายีนี่นั่งส่วนหนึ่งมือเยดซีดบายพีอิรันนั่งยันเนี่ยนิวเคลียสเสียมือเรวยาคุ้มพิบูอิรันประกาศตัวตุเกตสุดเลยอเมริกันเหยียบเจ้าสุดเจ็ดวิโกอิรันสุยากะยิ่งสุดทาร์บาลีอเมริกันอิรันยาอีตัวตุมุยาอีส่วนหนึ่งมือเรลพูกูเวนเนี่ยบาวิ บาเรนนั่งเงินด้วยสิมตัวเองอเมริกันนั่งเงินใจวุ่นยี่ห้าคู่ค้าอารับสวามีอาชีพเรื่องสุนัยเงินมาอยากสิ่งนี้บาร์เลยเช่นไต้หวันเชื่อกันอยู่ด้านหน้ามาเดียวกันอยู่ด้านสองแต่พอเย่เลตโลลูกชายมือริกาเดตารินตีเงินเอเจมมือกูเช่นเช่านี่เลยสุดที่สวยมีเจ้าประเดิมเปลี่ยนเต้นเนี่ยจำนี่นั่งเงินริกาทุกพบเจอไรจ้าบาร์เลยไต้เปียมีมาพูนเลนทาร์เร อะไรนั่งเงินเรียตันเป็นยูนิราไม่ท้องสบู่ท้องเปลี่ยนไรเตจเนียเจเทมาที่เราชอบมือริฮานั่งเงินเรียยังตัวลามูลุลักคนเนี่ยลงจากมือกูเช่นเช่านี่เลยลูกพบยาทาร์บาร์เลยไต้หวันโอเดียวปีมาเย่ดซีดบายพิจิตรมาทาร์เรเดียวสุยากาเย่เจ้าตัวลาอุบลีสมุยทูสิสิยิทคุนีเนี่ยคุลาสวายนงา ไต้หวันเชื่อกันอยู่ด้านหน้ากูตัวเอกเกินเลตเตมอริสิลูกเขวารีอะไรนี่ยากูพิจารณาเรื่องเตมอสิ่งยี่เนี่ยนี่บาลากูตัวเอกเกินเลตเตมอรีเนี่ยสิสิชาพุยเกตโลเย่จังสิตันคุเลลูกเขวารีไต้หวันอ่ะตัวเอกเชื่อกันอยู่ด้านหน้ากูยี่บีฮะเดียวไปมาเข้าเจ้าเนี่ยเดียวสุยานีเนี่ยเป็นลูกที่อาศัยเป็นคนกูมาต้องสู้เป็นคนมีชีวิตเปลี่ยวไปเลยเช่ เดียวนั่งเงินเด็กอันนี้มีชาติตัดตัวไปเลยทุกคนรู้กูคุ้มทุกปูโจซาเกตุรีลูยูซาดูจะเป็นลุงยงหน้าอู้กูเดียวสุยากะพันสิไลไปเลยไปลูทักกงมิวเลสุรากุรอเตช่ามติยาที่บ้าบุไต้หวันเนี่ยพัตเตโลจะเป็นวุ่นยิ่งเจ้าอาณาเอตักกะอิชิปโยเกเรสการีเจ้าเดียวกูมีจดทอดทัศน์สิเกเรโนเวมาลากาซาโลจะเป็นเอาเย่ปารีเตียนซาดับจะซีรีติมปุ่มหูกูเดียวสุยากะติ้งเจ็ดทากเกราพิปารีที่เราอย่างเนี่ยพัตเตปี เดียวนั่งเงยหูนิทานากากระเว็บเยอะสุดไลพีอะไรลูกบอกกูนู้ซึ่งเราฮะเดียวนั่งเงยอุบลีกูชอบเข้าเข้มมือด้วยพันสีเต็งเต็งขังเงียราพี่เดลุสุวาเลยเช่น

0: Tiêu bài mà hậu cháu này tiêu số nhà này này phải lưu tiêu xin bài nguyện của mà tăng số bài nguyện mình xin cháu biểu bài đấy chứ. Tiêu này ngày đấy cả này, nhà sát tất tụ bài này thâu cầu người của khu thâu phố chỗ xa cái đồ đấy lưu xa hà tu, chế bản lưu miêu nữ của tiêu số nhà cả phan xin lại bài đấy, phải lưu thoát cầu miêu lấy số ra của rõ tiền cha mà tiền nhà tiền bảo. Taiwan này bắt đầu chế bản nguyện chỗ. Anna E. Taka Ichi Pyogere Skarijao, Tioko Mia Dota Trusigere Novamalaga Salo, Japango Yepare Tianzadap Siri, Tempo Mugu, Tio Suyaga, Tinchet Tagera Pipari, Tiloyane Patalo, Tio Nangajai, Winita Naga, Kawe Piaso Lipi, Eddie Lupoko Nuzaloha, Tio Nangaye Ubrego, Chopau Kemu Dre, Pansi Tainting Kangara Pitelo Suvareshe. ตัวทัศน์มีเช่นในปางยาเนี่ยชีตแต่ยังไต่ตาสาวนุ่มยาพิจารณาเรื่องยังคงมีก้าสาวนุ่มงี้ดังขนาดมือชิมชิสเซมือเรโก้ลามะจุลัยลาสแต่ยังนี่ก็สับโลลูกสาวตัวบุชินีบาลีที่สาวนุ่มก็เซมือเลือกแต่ขานั่งยังก็สาวนุ่มเนี่ยนี่เลือกตัวมาพิจิปัตมาเส้นนี่เนี่ยเก็บเช็ดลงงานนุ่มก็สัตย์เต็มสาวยามเอลุสูบาลีเป็นยาริมาสัตย์เต็มเซมาเลอันนี้ชีเดลุเซซีตัวชินเป็นลูรีเซลุมาบาลี
1: ก็ยืนลุงอ่ะเปียบๆมาบ้างแสดงอย่างเสียงเนี่ยท่านนั้นยังยืนลุงเนี่ยก็ได้ที่ก็สาวองค์เดียวกว่าซีซีตัวเมลุตีอ่ะบาร์เลยยังส่งยามยังแต่ยังเกิดเสียแต่สิ่งกูแสดงสาวยามาพี่บีเจ้าให้มูอันนี้เลยเสียงพี่แต่ไม่เข้าใจเลยสาวองค์เดียวกูแต่ใจซีซีมูจุลมาพี่เดลูงลิงก็ไม่ได้ก็เปียบบาร์เลยนักส่งเสียมามาแอนดรูชีสาวองค์เดียวกูเวลูสาวยามเลสโซดาแต่สัญญาท่านนั้นเลยก็ส่งเจ้ามาลูงลิงก็ไม่ได้ก็เปียบบาร์เลย ดันเป็นตัวมีมานั่งเงี้ยลิงก์คอมเมดี้ดูดีอ่ะโอเคท่าอุตส่าห์ทวีสอบเยอะละก็ตัวเย่และที่เรียนด้วยอะไรเจนี่ได้ไม่จำนวนว่าแกจะตามมาบ้างโอ้ยยังว่าตัวห้องนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ติดในตามมาเยอะกว่าแต่กว่าสาวเราในกว่าสาวเราตัวจำนวนว่าเย่แฟนเราตัวเจ้าอยู่มีเรื่องตัวมันตัวอยู่ในท่าบ้านเลยสรุปไอ้เยอะกว่าแต่มาโมยแบบนี้เนี่ยอาชีพเราอารมณ์เสียตามมาบ้างเนี่ยดีสิเสมอเลยกูยังคงมีรอสิบปีแต่ยังคงมีเย่ อินเจเนียร์ท่านะยามานั่งเงี้ยอินเจเนียร์ติดอยู่เนี่ยยามานั่งเงี้ยมีเงินเลี้ยงคอมมิชชั่นผู้บังวิลลุกยามาบ้ายังคงมีก็สุยาท่านะสัญญาอยู่ด้วยจ้างด้วยเนี่ยเสียอยู่ด้วยอันยาจูฮะโคลนีเขี้ยสาวองค์เลยพี่บีชิวส่วนยิ่งยุบยิ่งเทนิโมอันนี้ได้ยาวในทางผู้มีเงินเนี่ยแอนดรูชีสาวองค์เลยพี่เนี่ยบ้าบี
2: มามาไม่ใช่แฟนเนี่ยกูบอกนะเพราะเราเกิดจิมจาราเราโคราชโชว์ท่าเนี่ยเราบินเรียนดีเราเลยพอจาราเราทำยังไงที่เราสร้างเนี่ยเราต้องเอาเงินซื้อเสื้อผ้าลูกเลยที่สร้างเงินเนี่ยมันมีการตรวจตัดเด็กบางคนเนี่ยแล้วตอนนี้ดูอยู่ที่ไหนไหมหาอยู่ที่ไหนเนาะไอ้สร้างเงินเนาะซื้อเสื้อผ้าลูกเราเนาะไอ้เสื้อผ้าอีกที่อะไรอย่างเงี้ยที่ลายอย่างเงี้ยที่อันนี้ก็จะเป็นการที่อย่างเงี้ยที่ชิ้นเนี่ยที่จำเงี้ยเราอุตส่าห์ทำมาซื้อเส
1: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကမောင်းတွေကတော့တမျိုးလုံးကိုစစ်စစ်ဖို့အင်အားမရှိသေးတာကြောင့်အရေးကြီးအစဉ်လိုက်ခွေးလုံးမှာဖြစ်ပြီးအန်ဒရီရှိအစဉ်တွေ့ရင်ဖြူပြင်းတဲ့ရင်ဖြူပြင်းမှုတွေလိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတရှိုးအဆောက်အုံဟောက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကတည်းကအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးလ
0: ပြောထားပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ ်းများဆက်ရှိနေတာဘာကြောင့်မလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပ
1: ါမြန်မာဘက်အခြံကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKPA ရဲ့နယ်မြေထဲမှာကြက်ဖက်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိလူပေါင်း 9,300 ပြည့်မိနေတယ်လို့လူကုန်ကူးခံရသူများကွန်ရီလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် CSNH TV ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား 1,600 ခန့်မြန်မာနိုင်ငံသား 200 ခန့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား 200 အပြင်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားထိုင်ဝမ်ဘရာဇီးရုရှားကင်ညာယူဂန်ဒါရဝန္ဒါနဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားတူတူရဲ့ပြောဆိုမှုကို CS